ละมันบูรุงที่กันเองมาบดเกินเต้นากันตั้งเยอะกุสเต้Ambo seko dan kajin dotal wudi tak tako amo sabareng kaper-kaper jiria. Sabalika jepon kanjing Nabi maskepun tantalan sakoni. Panikat

0: นะมันติงมาลมในก็ตันเตือนายอุตุสนลหัสสัมพนเดปะเดกากุสเตงนบีพัสตานะberapa tentara tiko jangan patahnya nak utusan de ka Gusti Rasulullah ko
1: ya Allah kaulakang